0: มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชีพยันชูร์จ้าไปตีคำพูดกินด้านดุขิตต่อไปจะตั้งยาวดูสิ
1: ว่าเหตุไม่ยันมาเนี่ยคนเนี่ยคุณความมั่นใจคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
0: คำพูดบิคริกรเลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มารมัดกรเลยเนปาลเกย์ number one hard work and support education center โอนี่เอาชีพยันมาตั้งคำพูดพาวนุกับสัตย์คำพูดสิเก้าเนี่ยรู้แค่อีกตัวมิกริฮาเลมาโกรมาบิกริโอโกรมาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกัยสังสัสตามาบิกริโอเอ้ยอะไรนะพบว่าน้องนี่สุบิดาพินชาร์จูซี่ English language กักชาคุปินเบียบัสตาชาโอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซล่าซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมารับบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าว
1: อามาเมื่อไงร้องเอง
0: ตากเองเอาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งเอ็กซ์ห้าพันสี่สิบแปดอาร์ซ่าอันท่านนับเป็นสามบิ๊ก

มาตั้งความเมตตาไงเปรย์คนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบียนจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตานยาวดูเช่นเฮ้ยแม่มาเลยคนนี้คนทำไม่รักคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เลยสิกาวเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเลยโอเคก็ต้องบิคลีฮัลเลมากอร์มาบิคลีกอร์ไม่แบงก์ไม่ทวิสคูลอาพิสดูมสุกิสังสัตมาบิคลีโอเอ้ยอะไรแบบนั้นสุบิดาพินชาร์จูซี English language ka chak bin byabastha chha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ar bharpar to internet pani jodincha thau ama mon kai aage taake aw talno betal mahir phir dukha paiyelan jhusi aw ye phone number 0215547887 94 4 20 35 41 aw bhayo aw good very good very good

0: มาตายมาไม่ตายไปเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิบียนชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
1: เราคิดไม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่ได้
0: คัมพูชาบิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุและสัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตักคัมพูชาพาวนุกัสนาเต้คัมพูชาสิกาวเนย์รักเอี่ยก็ต้องบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีโกร์มาอีแบงก์มาอีเอวิสคูลอาพิสดุนสุกัสแองสัสตามาบิคลีโอเอี่ยอะไรบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชาคุบินเบียบัสตาชาวอีคัมพูชาแล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปนชาซีจีแคมราร์บอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนีไปจูดินชาทาว
1: อามาเมื่อไงร้องเอ๊ะได้เ
0: ขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547887อันท่านนับเป็น4 2541เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูด